0: พยันของทีนหลบฉันกบฉันที่จุ่มเย็นโอตีเลยกบสัตว์ตัวยาจีชามเย็นไว้ทุ่งจิ้มกำยืนยันที่ทุ่งฉันชิดเลย
1: อ๋อ原来咁嘅咁你又使咩嘢伤心呢我可就